ไว้ตาตาลาฉันให้ได้ไว้ตาตาลาและดื้อตาตาลาโอ้ยอยู่ไว้ตาตาลาเลิกก็ได้ว่าไว้ตาตาลาเฮียวิ่งไว้ตาตาลาจะลืมไว้ตาตาลาบ่หวังมีไว้ตาตาลาเฮียติ๊กไว้ตาตาลาเธอจะ